สันติปะเตงเจนาคงสินันติโนงามินนาวานามินดิโยสุเวกุโลปิอันตะปะปะอันหาโอ

0: บุญ
1: กุศล
0: นาจิกตัยตปาลาวาจัตตุยัญจัตตุยัญปายะเตนันตามักตุอาปะละนายุคุปะละ
1: ยุคุ
0: กตโตมาตุนิกัปปิลูกังอาบาตุดิยะลาญาคุตะโอวาตัญญารัตตัญญารัตตมันติกัปมตัน

ยานีมูลวัดยาวัยปัญญาลิมูวัดกะกีวัตากะญวดยารีบรารุมานายมิงใจบิเล

กาดวาดมาอุบาทปางรองอาบุลูตังอารามคิเตบุเมกาตังไกลางไออัญญาเมสิกาตกามาโยลบาทมาเวลังไอดารัยกันโตสะกะปาตกาตามารันดาตังอากาตุปวงจัมปาตอุเลหะกาเดบารณียาติปันโตอากาศิลัดสารตาจัมปาตมปาตอัมปาริงาตงามเบอาตาครับเวบาบาบาบาสอาเปเนตเบอาระบา